0: ช่วยเหลือกันได้ง่ายถ้าอยู่ห่างกันเนี่ยโทรกันบางครั้งเนี่ยมันก็ลำบากอยู่ใกล้กันคืออบอุ่นมีความสุขช่วยเหลือกันแบบเต็มที่เลย
1: อร่อยมากมากโอ้ยสุดยอดเลยครับ
2: ผม8월은외삼촌인선장방입에멸치잡이배를타며어부수업중인데요가족은첫자어부8월에게늘든든한지원군입니다
0: กินปลาทิ้งช่างทุกวันผิวปลาจะได้สวยเพราะปลาเนี่ยมีแคลเซียมเลย
2: 단란했던렘난마을어부들의밤이점옵니다다음날아침바람이예사롭지않습니다게다가비까지내립니다오늘바다에나갈수있을까요하루선사촌아저씨와함께낚시를가기로했었는데요그러나아무래도배를타기힘들것같습니다파도가거세게몰아칩니다비는그쳤지만바람이잦아들질않습니다상의끝에내일을기약합니다사촌아저씨에게댐을잡는법을배우려했던8월아쉬운마음에발길을돌리지못합니다
1: ไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ตังค์อยู่แล้ว
3: ได
1: ้โอเคนะไม่ต้องเสียใจไป
3: โอเคครับ
2: 하늘의뜻을받아들이는것이어부의숙명입니다8월은낚시대신부모님을도와드리기로했습니다해안가에자리잡은이곳은대형통발을만드는곳입니다바다에나갈수없을때는늘이곳을찾는다는8월
3: 오늘날이너무세네요그래서못나갈수있어요그래서내엄마와아빠가해줘서사닭바입니
2: 다맞벌이하는아내를대신해부모님이딸아이를돌봐줍니다
3: 마밥엄마래밥
1: 어엄마도와줘엄마ช่วยงานพ่อแม่
4: วันนี้ไม่ไปทะเลเหรออ
3: ันนี้ไม่ไปครับอันนี้ลมแรงไม่ไปทะเล
2: 8월의부모는몇년전부터이곳에서통발만드는일을해왔습니다어부였던아버지는누구보다어부의삶을잘압니다
1: ให้ลูกชายทำดีกว่าผมอายุเยอะแล้วแล้วก็ลูกชายชอบทะเลอยู่แล้วก็เลยให้มันทำผมมาอยู่ด้านบนเพราะอายุเยอะแล้วก็ห่วงกูห่วงว่าเครื่องจะเสียห่วงว่าจากโดนคลื่นโดนลมหนักอย่างนี้ก็ห่วงอยู่แต่มันจำเป็นต้องทำเพราะลูกชายชอบทะเลอยู่เห็นว่าลูกชายมันขยันทำงานอยู่มันชอบ
2: 8월이학교도그만두고어부를하겠다고했었을때아버지는말리지않았습니다어부였던자신이그랬듯이아들이원하는일을하며행복하게살기만을바랐습니다이제는가족을꾸리고어엿한가장이된8월그는어부일을제대로배워돈도많이벌고좋은아빠도되고싶습니다
3: ลูกสาวส
1: าวอายุเท่าไหร
3: ่
1: คะ
3: อีเป็ดเดือน
1: ชื่ออะไรคะ
3: น้องไงน้องโซเฟียเลยไปไปดับชมชีวะเลยนี่ไปที่นี่ไปที่นี่ไ
2: ป통발이한눈에보기에도크기가상당합니다그만큼작업시간도오래걸리는데요